0: สุดท้ายนี้ยังจองกุดออมปีเปรย์ยิสุปีเปรย์เปรย์ยิสุจีเปรย์สังครูบอกเฮียนั่งยืนทรอยคาคืนเอาไว้เปรย์ยิสุสมรัยทัวสมรับเฮียสุดท้ายดับบังสัมเตยโยฮันชมพูดับพรมเปลก็ดับพรมใบปีเปรย์คนนี้เอายังคืนเอาไว้เปรย์ทัวสมรับเฮียนั่งเอายังคืนเอาไว้เปรย์จองเอายังทัวสมรับเปรย์ทุบังคมบานจัดเกย์อายเทอร์ขนองโลกัยโดยเชียตรงจัดทุบังคมอายมาขนองโลกัยได้เกย์ยังเมื่อจงกรายมุนพระบิดาอายพระเยซูมาโลกัยนี้อันนี้มันเล็กที่มวยพระเยซูมาไทยปีประพระเยซูเชียพระบรรทุลเชียเนี่ยปองกาดกรุบเต็งอ่ะในภายในนี้ตรงตลอดมานั่งพี่ยังคืนอมเพอบาบอาดามนั่งอีเวอร์ทเวอร์พระเยซูจีเนจจอมากนั่งนิเยจมวยเกย์เปียวปูอิสราเอลฉลองกัดที่ราฮาสตานพระเยซูน้อยขนองปปอกเปียวทงายนั่งเพลิงไปหยบปันไดเปรย์วบิดาเอาไอพระเยซูเจ้ามาจีมนุษย์ตัวเองสำหรับปองหังอัตชริตระบบเพรียสำหรับอายครุบมนุษย์ครุบเทวดานังสาตังเคิงมนุษย์น้อยภายในนี้อายกรู้หน่อยคมีมบาปวันใดพระเยซูเจ้ามานี่พิเศษสำหรับตัวอมเพอบาปรบยังพี่ปรูยังมีนหายนั่งตัวสิกเดสลาบรบยังพี่ปรูตรงจองเอายังในจมวยตรงออกกอลชนิกอันนี้จีดำนังละอปันใดในที่นี้ยังในคนนี้ยังเคร่งพระเยซูเปียวคำปองนิเยจมวยพระวบิดาบันตาตัวบังคมบันจัดเกยเกย์จียังเอาไอ้เธอขนองโลกัยโดยจีตรงจัตตุบังคมพระบิดาเอาไอ้พระเยซูมาภายในนี้ปีพรัวพระบิดาจงเอาไอ้มนุษย์เครื่องอัจฉริยะระบบเปรย์พระบิดาจงเอาไอ้มนุษย์เครื่องบ่ตรงความน้อยชิมวยเกย์เกย์ไอ้ชนะครบสกเดลบัวเกย์ไอ้รู้น้อยบริสุทธิ์ด้วยพระเยซูพระเยซูมาสำหรับพิจิบาลมนุษย์เอาในสลาบรูลามเวงนั่งเป็นเด้งรักพระเยซูมาสำหรับเอาในมนุษย์เคืองสิกเดสระลังระบาดตรงนั่งอะไรนี้ยังเคืองพระเยซูเอายังเป็นตัวขังเอียพระเยซูทั่วไปตรงในภายในนี้อันนี้เชียร์ขางี้อภิเษกปีปรัวเปรียเอายังบังหังตัดจริตระบบเปรียแต่เนจขางี้หนึ่งเนจกายน้อยฟิลิปชมพูปีก็พรำลอยพอลนี่เย่อมเปียไว้ยืนตรมีนสำหรับทัวขางี้นี่ฟิลิปชมพูปีก็พรำฟิลิปชมพูปีก็พรำตรอยตายมีนกำหนดก็ดูจีเปรครึ yes ตรมีไหนไปยังจองทัวร์กางีระบบเปรยังตรมีไหนคนนี้ทายยังไหมกำหนดก็ดูเปรย์ซื่อแต่ยังไงก็ดูเปรย์ซื่ออ่ะอดไม่แน่ใจเลยอดดังแต่ยังไงก็ดูเปรย์ซื่ออ่ะไปยังมีนเปรย์วิญญาณบริสุทธิ์ความน่าจะมวยยังปายังเอาไอ้เปรวิทนิมบริสัทสาวไอ้เรียกขนองเจ็ดยังยังไงก็ด้วยพระเยซูปีปรัวเปรวิทนิมบริสัทน้อยจมวยพระเยซูเปลวประตรงในภายในนี้พระเยซูเปรวิทนิมบริสัทช่วยพระเยซูก็ด้วยพระบิดาคอมพลีทเปลวพระเยซูจอมาภายในนี้ตรงจอมาเจียมนุษย์ด้วยเกี่ยงตรงตรากาเรียนครบแต่งอ้อด้วยเชียงได้ตรงตรากาเรียนทวีล้อ นังเปรตนิมบาร์สัตช่วยตรงเรียนสำหรับตรงขมิ้นบาปยังไอทัวร์โดยพระเยซูบาปเปรตนิมบาร์สัตในจิมวยังพี่พูดยังไอมีกำหนดเกิดโดยพระเยซูบายังไอเพรียครอบครองชีวิตระบายังในฟิลิปชมพูปีนังโคปรมเปลนังประบายยังเคยงไว้พระเยซูทัวร์สำหรับยังเทงวักเนียฟิลิปชมพูพีขอพรมเปลนังพรมใบกูตรงบานแลบองเปรองตรงมากยกรูปเพียบเจียป้าบำราวิงพร้อมแทงประสอดมากมีนรูปเจียมนุหายดาวเครื่องตรงมีนเพียบเจียมนุโดยชนะนุก็บันทบเปรองตรงบันเทียบเปรองเตียงจ้อจ้อสดาบังคบระหอดอลตีมรณะคือตรงตะตูสกอดเจียจบเลือชิคางพองเคยยังเคยพระเยซูทั่วไอบานแล้วบ้องพระองค์ตรงแล้วบ้องพระองค์ตรงจังทาไปอยู่ตรงกาดในภายในนี้ตรงมีนเรียงกายด้วยยิงตรงเล้งมีนอำนาจระบอบพระเยซูไปอยู่ตรงในภายในนี้ว่าตรงบ้านตรงไอ้ตะตูเว้งบันไตสำหรับสังครัวยิงตรงตรากาครัวในภายในนี้ด้วยยิงตรงเจียเปล่าเปล่าบังราในรีพีทนี้ยิ่งขึ้นตรงทัวเจียเปล่าบังราเลี้ยงเชิงระบอกเกในยิ่งขึ้นเปลี่ยวพระเยซูในภายในนี้ตรงทัวกาสำหรับช่วยมนุษย์อาคนเพรียตรงสองเจ็ดบำราวยิ่งพร้อมแทงประสอดมากมีนรูปชีมนุพองหายดาวเคืองตรงมีนเปียบชีมนุโดยชนะนุก็ปนตีบพระองค์ตรงป่าบำราปนตีบคลื่นตรงจอสดาบังคบจอสดาบังคบเนี่ยนะพระบิดาบ่าตรงอดสดาบังคบพระบิดายิ่งมีพันยาหานังเพียวยังบานนิ่งเชิงหายทิกเตียดยังบานขึ้นบาเพรออดบังคบเพรบวิดาสดาบังคบเพรบวิดาตรงมีมปัญหาได้ตรงสดาบังคบรหอดอลสกอดนเลเชชกาอันนี้ชีเอาไว้เพรทเวนังเพรยซูเอาไว้ยังแน่นาจะเจ็ดปันจีบคลุนแน่นาจะเจ็ดสดาบังคบเกพิเศษสดับกันครบพระบบิดาเพียวพระบบิดาเอายังทั่วไว้ยังมันจองทั่วปันไตพระเอายังทั่วพระเอายังบรรทุกขังเงียพระเยซูทั่วยันตรกายูบาวยังจองทั่วขังเงียนี่ยันตรกาพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพระเยซูมีนดาคริสต์ที่มวยชมพูปีกอดอประมวยตาเนตนาบานสกอลกำหนดในพระอมจ้าตอนนี้นานหนึ่งบังเรียนตรงบ้านตายยื่นเรียกเนี่ยมีงกับเนตเชียระบอพองเปรคือโลกพ่อกอดนี่เย่จิมวยคอรินท์นั่งพราบเกยยื่นจีเนตจูเปรย์ยื่นจีเดตดาทามเปรย์สมอตรองยื่นมีงกับเนตระบอเนตนาระบอยื่นอัตเต้ยื่นแล้วบังกับเนตระบอยื่นหายยื่นมีงกับเนตระบอเปรย์หายบายังเกิดโดยเพรียยังไอทั่วโดยเพรียสิดาวิสาบริวิตนิมบาร์สัตในจมูกยังนักขังเลยยังเคืองขอปีโยฮันชมพูดับพรามขอดับปีมันใบบาพระคัมภีร์เมื่อขังเลยนุชเชียสิกเดย์ปัญญาระบักยมกูเอาในโรคเนียสโรลังดอกเนียตัววิ่งตัวมาโดยจีขยมบานสโรลังในโรคเนียได้ทั่วบ้านอ่ะบายังกึดด้วยเพรยังทั่วบ้านปีพรัวบายังกึดด้วยเพรยังสระลังด้วยเพรแต่เมียนตะยังเมียนเพรวิตนิมบารสัตของนายจิมวยเองด้วยเพรยสู่เมียนเพรวิตนิมบารสัตนายจิมวยตรงทั้งไงนี้ยังเชิงตะคราวนั้นยังเลียนเชิงตะเวงตะมาเนี่ยน่าจะเช็ดเลียงเชิงรบกีคิงได้มวยได้ปีอาคุณให้ด้วยยังอัดเช็ดเลียงเชิงรบกีปรุยังอัดเช็ดบอมรายังอัดเมียนเสกได้สระลังด้วยมาได้เมียนสำหรับกองเกย์ยิงตรกาเมียนสิกเดสรลังโนยิงตรกาเมียนเจ็ดปอมราด้วย របស់ព្រះបើយើងចង់បានយើងត្រូវការធ្វើអីត្រូវអធិដ្ឋានពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក្នុងអេសាយព្រះបានប្រាប់ត្រង់អាចយកបាយដងថ្មរបស់យើងឬចិត្តថ្មរបស់យើងដោះចេញនឹងដាក់ចិត្តសែកវិញចង់តាត្រង់អាចដោយគំនិតរបស់យើងនឹងឲ្យយើងគិតដូចព្រះឲ្យយើងចេះបំរើដូចព្រះឲ្យយើងចេះបន្ទាបខ្លួនដូចព្រះឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដូចព្រះឲ្យយើងចេះឈ្នះឈ្នះគ្រប់អំពើបាបសូមលើនេះពេលយើងចេញទៅលៀងជើងរបស់បងប្អូនយើងបើចិត្តយើងមិនចង់ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមានពេលអធិដ្ឋានឥឡូវនេះសម្រាប់សូមព្រះផ្លាស់ប្តូរចិត្តយើងនឹងឲ្យយើងគិតនឹងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវពេលយើងលៀងជើងរបស់គេយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចសប្បាយកំភើមអត់មានអារម្មណ៍កំភើមខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងមានអារម្មណ៍យើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែពេលយើងគិតអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនលៀងជើងរបស់អ្នកស្រឡាញ់ត្រង់ទាំងអស់ពីព្រោះយកព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់សាវែតត្រង់លៀងជើងរបស់យូដាអេសការីយ៉ាតដែរនឹងក្នុងគំនិតរបស់យូដាអេសការីយ៉ាតគាត់សម្រែកហើយគាត់ក្បត់ព្រះព្រះដងហើយព្រោះត្រង់និយាយជាមួយសាវែតជាមួយយូដាអំពីកំរងរបស់យូដាប៉ុន្តែអត់បានប្រាប់ឈ្មោះរបស់អ្នកណាសម្រែកក្បត់ព្រះសព្រះសម្រែកលៀងជើងរបស់កំងស្ត្រីមនុស្សជាអ្នកសម្រែកឲ្យត្រង់ឆ្កាតែត្រង់នៅតែលៀងជើងរបស់គេនឹងគំរូព្រះធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាគំរូព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើដែរត្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់មនុស្សជាអ្នកស្អប់យើងអ្នកធ្វើបាបយើងដោយព្រះយេស៊ូវអត់ទោសមនុស្សធ្វើបាបត្រង់ពីគេឆ្កាត្រង់អានេះមិនបើយើងគិតអំពីយើងខ្លួនឯងយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទេមានតែយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងឲ្យយើងមានគំនិតរបស់ព្រះយើងអាចស្រឡាញ់គេដោយយើងអត់ទោសគេសូមអរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងចូលតែមួយជាមួយត្រង់ឲ្យយើងគិតដូចត្រង់ឲ្យយើងបន្តខាងត្រង់ចាប់បានសម្បាក់ទៅរ៉ូមចំពុក5ខ8តែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់តែព្រះគ្រីស្ទបានសកត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងព្រះអត់ចាំដល់យើងសូមព្រះលើកលែងទោសយើងបានទ្រង់សកត់នៅលើជើងឆ្កាទ្រង់សកត់មុនត្រង់ធ្វើគំរូសម្រាប់យើងដែរសូមកុំចាំគេជាអ្នកធ្វើបាបយើងមកសូមទោសយើងអត់ទោសគេមុនទូព្រះយេស៊ូវអត់ទោសយើងមុនយើងប្រព្រឹត្តបាបព្រះចង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ទូត្រង់ស្រឡាញ់ឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពី Awake out loud no tan soul.អមនព្រះយេស៊ូវចោះមកផែនដីយើងមុនព្រះយេស៊ូវសកត់នៅលើជើងឆ្កាពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវសម្រេចមកផែនដីនេះពីដើមដំបងព្រះបង្កើតផែនដីយើងប៉ុន្តែយើងអត់យល់អំពីអ្វីកើតឡើងនៅឋានសួគ៌មុនសូមខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងនេះអ្នកគ្រូ LNG White ជាអ្នកជួយឲ្យយើងយល់ពេលអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាបានមានបាបហើយព្រះយេស៊ូវទៅជួបព្រះបិតានិងនិយាយអំពីកម្រងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះគេនិងយើងជាកូនរបស់គេសង្គ្រោះយើងដែរតាមច្បាប់របស់ព្រះអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែបើមានមនុស្សដូចយើងគមានបាបគេអាចស្លាប់ជំនួសមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីនេះមានបាបគមានអ្នកណានៅផែនដីនេះអាចជួយស្លាប់ជំនួសយើងពីព្រោះគេមានបាបដែរគេត្រូវការស្លាប់ដែរ Mintanek miembab ai slap jui jumnua. Praisu the chu prevobeda nung prab trong sokchet ka chi manu. Dui kien nung slap jumnua ye. Trong dang trong turka mien vetania. Bise vetania pergisukot trong na lo church ka. Pandai ke dang mien panyaha moitiet. Anang panyaha ni yung pahaji otse kut otse jabaron. Bill Priest no tan so trong I chne satang be brewer trong mean crop of night. Pondai ba trong ma pine day yung, Jim no doig yung, trong mean of night doig trop doig prayer. Trong mean of night doig yung. Kumean net na mean of night crop chne satang. Bill ye adam and eva to lek long second day labung high. Ba prayer yesu ma doig yung. Nung satang chenea nung preyusu proprut bab tuik yung. Chibab rubah prey ta yang mek. Net na, mien bab, troka, slap. Well, preyusu ji manu, no pine day ni, proprut bab tuik yung proprut, trung troy slap da, bantai ot ruolang veng. Slap ok al jini. Some good, some chaparom on piru ni. Preyusu ta chu prevobida nang ta trung som rai ma pai nai ni chi manu mien om nai duik manu dang trung som rai thua ka samrap chane satang chane sekadai labuang nang sangkot samrap chui sangkru yeung pandai ba trung thle kanong sekadai labuang preyusu thra ka ta tu sekadai slap ta yeung akal chane Nekru Ellen G. White, Prap Yung, Prachum Ni, Chi Prachum, Duik Pise Pise. Prevo Bada Gut, Ta Trong Hien Ai Pre Yusu Mak, Pipru Trong Bak Bong Manu Hai. Ba Pre Yusu Mak Nung Satang Chenea, Trong Trong Bak Bong Pre Yusu Da. Begini Ye Chumui Kini Hai. Kisam Rai, Twer. Ani chui yung kung secretary sralang rubo prayer sumrap yung prevo bida pre yusu prevenium barasat hien le bong krup teng ah sumrap chui sum kru yung rohot da hien ai pre yusu le bong chibet rubo trong akal jenik adam got dung pio propon kot eva ban tatu plang kotrai Propun got thrice slap. Pondai got atchung lebong, got atchung king, propun got slap, then got no rua got some right slap chimoy. Secretary Sralang clung, some rap propun. King something I, propun chu clung. But they robe propun to me. Odd means Secretary Sralang clung. But I Adam got some right, but Eva slap, got slap chimoy. But they young king pretty soon. Means for a long time, Jing of the yet. Rose pray you soon, Jeanette Bunkard Yang. Then Trung, some right, Mark, slap Chimnu Yang. Then Mint Barman, I Chimnu Yang, Trung, some right, slap Oko, die. And it's your room, Ocha. One day, I couldn't pray, give me a wrong. Prua pray you soon, and I mean, I'm like, Rabba pray, Bill Trung no pine day knee. Trung trick, I mean, I'm like, the yang. Pantai Trung, I the tool, I'm like, Tam, Previdni and Barasat. Ba Trung, Pungla, Previdni and Barasat, Pungla, I'm like, Rabba, Previdni and Barasat, Sadap, Tam, Previdni and Barasat, Group Pavalia, Trung, I chinesatang. People, I'm like, Rabba, pray, no, Jim with Trung. Then pray you soon, I young king. Ba yung ai previt niam barasat sai riek kanong chet rubah yung doik preyusu ai previt niam barasat sai riek kanong chet rubah trung. Yung ai chenea doik preyusu chenea. Ani molahait preyusu ta kanyom troika to ving. Nyom troika to tan so ving. Nang peo kanyom to yung ai previt niam barasat ma na jimwe ne. Doik previt niam barasat na jimwe trung. Samrap chui a yung chenea. Nang chui a yung banto kangi rabah prea noi pine day ni. Chui a yung banghain atacharet rabah prea. Banghain sekadeh sralang rabah prea noi pine day ni. ขี้มโอเป็นคนเปรย์เปรย์เฮียนเลยบางแต่งสำหรับยังปัญไตขี้มมีสมนุษสำหรับเนตถึงออกแค่นี้ด้านเนตเฮียนเลยบางแต่งสำหรับเปรย์หรือไงปุ๊บซาตานระบุงยังเรียงเราทั้งไงซาตานจงเอาอย่างทั่วตามเจตระบายังพระเยซูสำหรับทั่วตามพระหัตถ์สมุลข้อคลามาไทยชมพูมาไปประมวยข้อสายปีข่าวตรงบันยิ่งเติมดองเตียดนู้ก็อธิษฐานท่าเอาพระบบิดาในคมบาสันจีเป็งนี่กันลองปีตู้บังคมเติมผมบานเลิกตายตู้บังคมตะตู้นู้สมตามพระหัตถ์ตรงจ่อเนี่ยเปียบพระเยซูอธิษฐานไปตรงในกลางซึ่งเกษมณียุบมนตรงสกอดเพลงตรงนี้เย่จีเพลงเวทเนียตรงตรกาตะตู้ไปโอเกโยตะชคังสมสัวบาสันผลิมาทั้งไงนี่นั่งเกโยเชื่อสำหรับชคังมนุษย์กิดดำในขนมสไลน์นั่งเกจอกรองเพรวิหีนี้นั่งเกปราบเนตนาสมรัยชอบชื่อเพรเนตโนไอตบานนี่เป็นเซเรเปียปันไตเนตนาสมรัยนาชื่อเพรียกิยอตชคังถ้ายังสมรัยยังไม่สมรัยช่วยสังครูชีวิตหรือสมรัยชคังเป็นพระเยซูไปยังนี่เยออมพีคมิงถ้ายังก็ยังไม่ยังเกิดโอ้ขยำมีนชีวิตชราทีชราชนำทีขยำวัดจงสลับได้ยังเตรียมประหยัดตาบิบรัวเปตรอตากอดเฮียนสลับชิมวยเพรียปันไตเพื่อกดคลายสำหรับชีวิตรบกอดกดสะบัดใบดังกดอสควอเปรียเปรียเลบองแตงอ้อสำหรับยังถ้ายังสำหรับขนมเจ็ดเลบองแตงอ้อสำหรับเปรียถ้ายังสำหรับเจ็ดไอเปรวิดเนียนบริษัทช่วยนำยังดาวตามตรงสำหรับทวีเจ็ดทวีตามประหารใจครุบเปเวเลียคนทิ้งที่ยังช่วยฉบับทั้งไอเต็ดมาดอลฮาวดังเรื่องเขียนนิยายเม้งอมพิชคังวิจับประดามหายตามตะบองเกียรติชคังยิงเตยเกียรติสำลับยิงเตยปันไตยังดังปีวิวรณะชมพูดอกใบจองคร้ายฉบับนู้กิกายดอลเน็ตนาในถัดไฟบังคุมเพรียทไงบาร์สอดไงดิมเปิลเน็ตนู้ตรสลับบากิจับบานยำไทม์พีดบากิจับบานปีพรัวเพื่อเอาเทวดาช่วยสมรัยตามเพื่อสมัครตรงในเพื่อพระเยซูในเลือดเชื้อชกาตรงสไลค์เปียคลาช่วยเอาอย่างยุลอมปีเวตเนียตรงเมียงขนองเจ็ดสมเอลมาทายชมพูมาไปมันเปิดมวยพระฮาจีมาอันใบนู้พระเยซูตรงบนลื้อลางเชียงคลังท่าลีมาสาบัตทนายกูสรายทาสรายทาเอาพระองค์ในทูบังคมเอ่ยฮัดเวยตรงเจ้าทูบังคมเปียวพระยิสิได้สาพระบิณีบาร์สัตเนื้อจมวยตรงพระบบิดาเนื้อจมวยตรงดาปันไดเปียวตรงทตูอันเปบาประบอยงตตุลอมปะบาประบอบมนุษย์ครบแตงอทลับรู้ในภายในนี้ตรงเลงมีอารมณ์โดยเพรนอยจมูกวิปรุเพรมันไอ้นอยจมูกมนุษย์มีบาปนั่งพระเยซูสไรให้ไว้เจ้าขยมเปลนู่ว่าพระเยซูจองบานตรงไอ้ตตุลอมนายประบอบตรงปีทันโซวิงนั่งจ่อปีเชิดชกางนอบานตรงไอ้เลงทัวจีมนุษย์นั่งกาจีเพรวิงวิปรูกทาด้วยพระบบิดาเจ้าก็ได้ปันไตตรงน้อยเลือเชื้อชกังนู่ตรงน้อยวิปรูตรบาตรงจองบาตรงจ้าตรงมันไอสังครูยื่นนึงตรงทุกเจ็ดน้อยเลือเสกได้จำนวนจูตาตรงพระบบิดาเหมือนเจ้าตรงใดพระบบิดาน้อยตาสลังนึงตรงน้อยตาไอรู้ลังเวงตรงสุกเจ็ดน้อยเลือเชิดคางรหัสโตสกอตไฮไฮด้วยปีพรูตรงมันจองเครื่องยื่นสลับออกก่อตรงจองเอาเยื่อในจมูก
1: ตรงอาการจีนิก
0: พระเยซูแค่อาชีมนุปันไตนั้นถ้าชอบชิมวยเพื่อดาวิซาเพื่อวินิมบาร์สัตนั่งสับทั้งไงยังชิมนุยังไงน่าชอบชิมวยเพื่อด้วยขณีดาวิซาเพื่อวินิมบาร์สัตแต่ด้วยพระเยซูยืนตรงกับเอาไว้ตรงครบครองเช็ดระเบียงแล้วพี่ยังจับรอมันเปียไว้พระเยซูทัวร์สมกับทายมันเปียไว้พระเยซูทัวร์สำหรับยังรอมชิมพุกพรำขอพรำใบไอ้เพรียตรงสมดายงสิกเดย์สโรลังระบบตรงตัวไอ้เครื่องฉบับดาวไอ้เพรียครึบานสกอตจมนู่ยังโรคเนียนกูขนองกาดาลยังในเมียนบาปในลายพองมุนปริสุสกอตวิลอดไอ้ตะเฮียนวีตรงเอาไว้กี่พระสำหรับวีปุโรมก็สบายก็ดังกิจองจบอ่ะเนาะกาวมุดช่างสัตว์มุดนั่งเปลี่ยวกิวีกาวนั่งช่างสัตว์วีจอดขนมใส่นั่งเปลี่ยวกิเล็กใส่ก็นุ่งวิ่งวีละหายสบายรบกวนกิวีนั่งกิมีนมักใส่แต่ช่างก็ใส่ so วีดึกแต่ดึกนี้นั่งกิเล็กทวิ่งวีละหายใส่คลังเราหาตอนเพื่อคลาเมนูพูดวิ่งเกตเลจิงพูดวิลาให้เราหาตอนพูดวิ่งหนึ่งเกตเลจิงนกเกวีพระเยซูคลังเราหาตอนเมนูฮอตสควอลกีดัดมาคัดทเวปีปัญลาในเลือดกระบาระบอตรงนั่งเกวายวีอาวิจอลเนน่าดังอันปีกระบาเปลมีนวัยจอกบาลรูบอกบาลวิชูคลังพระเยซูเปียตรงอิบมุนตรงมาดอลกันแรงชิการตเนียคลังหายกรายตะเฮียนใบได้กอลจอลได้จอลจึงนึงเกลือชิชิการลาเอาไว้ยังเลือยูเปลี่ยนเกลือกเชิดกลางหลังกิมิอันบราฮังอาวิจอลเกอออดอาวิจอลทิกเต้เกออาวิทเลต so เน็ตน่าเลือกเชิดกลางเลือกเชิดกลางเปลี่ยนวิวดอบาร์บราฮังนู้น่าเลือกได้น่าเลือกเชิงชูคลังตีดพระเยซูทัตโต้สำหรับยังถึงอคเนียพระเยซูพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์กิสรลังยังคลังสรลังดอชีมรบตรงฮาวดอมเมลิงรูฮาวสายรบตรงบานละไฮคลังฮาวรบูทอมฮาวจงคราวพระเยซูสไตรยังเคยเห็นสไตรพระบิดาให้ได้ไว้เจ้าขยองเวทนาคลังหายนั่งร้องท่าเปรลงของน้อยจมวยในตรงน้อยเลือดเชิดข้างพี่พูดตรงจงสังครวยจงคราวพระเยซูสร้างทวายชีวิตรบตรงต่อเปรียดังตรงชอบดอดตำหามรวมมุ่นตรงสลับปิดตรงสร้างรุ่ยอหายตรงอดตอนดังตาตรงชนีไอ้ด้วยขยมดังปีพรุ่งไงเต็ดเปลตรงรัวลางเวงนังมารีจูบเปรียกดอาบเชิงนังเปรียทากอมตอนอาบเชิงขยมตอนเตยเปรียบอบไปดาจองท่าขยมตอนดังดาวขยมชนะหรือเตยมีแต่เปรียเตยทานโซเวงบานตรงดังตรงชนะซาตังเ
1: ยังไอ้ตัวชีวิตอักขลดาวิสาเพรสกอดสมรับยินทิ้งอักนี้สิกเดสระลังระบบเพรตัวอัจฉริยะทั้งไงนี้เพรจงเอาไอ้ปอมปอนดังบ่เนี่ยเอาไอ้เพรเวนิมบาร์สอดรู้น้อยขนมเช็ดระบบเนี่ยรู้น้อยขนมกำเนิดระบบเนี่ยด้วยพระเยซูเนี่ยไอ้ชเนดาบ่เนี่ยเอาไอ้เพรเวนิมบาร์สอดน้อยขนมเช็ดสมัยทั่วตามประหารใจระบบเพรียมันตามประหารเช็ดระบบเนี่ยยังไอ้บรรทออข้างเงียบพระเยซูประกอบอายุงจะข้างเงียบบางแห่งอมพีสกดายสรังนึงอัตชะริตรบพระเยอีพรูอัตชะริตรอัตชะริตรบพระเยข้าชีอัตชะริตรบยังหาอีพรูพระของนายแล้วยังจงอ้อประคุณพระเยดาวิสาไว้พระเยซูทั่วสำหรับยังในเลือดชิดกันดาวิสาพระบิดาเอาอีพระเยซูมาภายในนี้สำหรับช่วยสังครูยังยังจองอ้อประคุณพระบิพรูตรงเอาอีพระวิญญาณบริสุทธิ์เนื้อจมูกยังด้วยพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เนื้อจมูกพระเยซูสเปียร์เนตตุลตุกทำเพียงไปชื่อตุลนุ่งปังสมตุลพระขนมเจ็ดรบเนี่ยนั่งอายด้วยยังสมไรอายเปรโลฮัตรบตรงเฮาขนองชีวิตรบยังอายกำเนิดรบเพรียกาจิตกำเนิดรบยังสมอายพรีเวนิมบาร์สอดสายเรียในเลือดเจ็ดรบเนี่ยเปิดตู้สมอธิษฐานสกัดสนะเปิดสาเวรบพระเยซูตู้ทุกต้องพยายามใบจืดหนึ่งน้ำพังหายกีจริงมาบอดนั่งกีดาตจะกลายพระเยซูดังตรงดาตอกันไลงเวทนีจับพดามจับพดามเวทนีขนองสูงเกษมณีพิพรัวตรงตะทูลอมปบาประบายังอาจิตทงวนคลังกลายกีจับตรงกีจาจองได้นังกีนอมตะกัตโตข้าต่อหายกี่วีเอวีเอหายกี่ยอดเตชกายตรงดังอ้อมุนปันไตตรงในทัตเพื่อปรุตรงสรังยิง
2: บัดเนื้อรลขณีสดใต้จีกนเปรียดโดยสร้างสิกได้จุมเนื้อเชื่อดอลเปรียกรีเยซูគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងអេសិកក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូ ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានសន្យាអត់មានខ្វះព្រះបន្ទូលណាមួយក្នុងគ្រប់សេចក្តីល្អដែលទ្រង់បានសន្យាដោយសារលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើទ្រង់នោះឡើយសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាបានគង់ជាមួយនឹងយើងដូចជាទ្រង់បានគង់ជាមួយនឹងពួកអាយកោយើងដែរសូមកុំឲ្យទ្រង់លះបង់ឬទុកយើងរាល់គ្នាចោលឡើយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបង្វែរចិត្តយើងទៅឯទ្រង់ឲ្យយើងបានដើរតាមគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់និងក្រិតក្រមហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានបង្គាប់ពួកអាយកោយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យពាក្យទាំងនេះដែលយើងបានទូលអង្វរបាននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្រេចតាមសេចក្តីត្រឹមត្រូវចំពោះយើងជាបាវបម្រើទ្រង់និងពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់ផងតាមត្រូវការរាល់តែថ្ងៃប្រយោជន៍ឲ្យអស់ទាំងសាសនៅផែនដីបានដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះអត់មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយទ្រង់មានគំនិតតែមួយតើអ្នកណានឹងបំផ្លាស់បំប្រែព្រះហឫទ័យទ្រង់បានការអ្វីដែលទ្រង់ចង់ធ្វើនោះក៏ធ្វើតោងត្បិតទ្រង់ធ្វើសម្រេចសេចក្តីដែលបានតម្រូវទុកសម្រាប់ខ្ញុំហើយមានសេចក្តីយ៉ាងនោះជាច្រើនទៀតនៅនឹងទ្រង់ដែរគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដ៏គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរទ្រង់បានបង្កើតយើងរាល់គ្នាមកតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏ពិតប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានបែបដូចជាផលដំបូងក្នុងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បង្កើតមកត្បិតអញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអោពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរាល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅដូច្នេះកុំអោយបណ្ដេតបណ្ដោយតាមសេចក្តីបង្រៀនផ្លេចផ្លែកឡើយត្បិតគូអោយចិត្តបានតាំងនៅខ្ជុបខ្ជួនដោយព្រះគុណមិនមែនដោយចំណៃអាហារទេដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះមិនបានប្រយោជន៍អ្វីពីនោះមកឡើយ
3: ស្របពេលនេះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្នាលូត្រូឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតជើងរបស់វេស្នាក៏បានតាក់នឹងជើងកៅអីមួយចង្កៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនៗបានកំពុកជះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្នាវិញបានរត់កាប់មុខទៅនឹងអត់តែម្ដង
4: ប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
3: 20នាទីយកទៅធ្វើអី
5: ណែវេស្នាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹង
3: រឿងកាហ្វេមួយកែវនេះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅហាងកាហ្វេទំនើបមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងសំឡេងម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេលាន់រាវរាវលាយឡំនឹងសំឡេងភ្លេង Jazz បន្លឺតិចៗអតិថិជនជាច្រើនកំពុងឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងអន្លាយបុគ្គលិកហាងរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងគ្នាវេស្នាកំពុងឈរនៅម៉ាស៊ីនអេសប្រេសូដៃរបស់គេរវល់រវៃតែភ្នែកចេះតែលួចងាកមើលទូរស័ព្ទដែលកំពុងរោនៅលើតុខាងក្រោយវេស្នាមានអារម្មណ៍រសាប់រសល់ព្រួយបារម្ភពីអាការៈម្ដាយរហូតដល់បាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការងារ
5: វេស្នាប្រញាប់ដៃឡើងភ្ញៀវចាំយូរហើយកុំភ្លេចអាមេរីកាណូក្តៅរបស់លោកស្រីនីតាគាត់ប្រញាប់ទៅប្រជុំបន្តិចទៀតនេះឯង
6: បាទបងបានឥឡូវហើយ
3: លោកស្រីនីតាអង្គុយនៅតុជ្រុងម្ខាងដែលស្ងាត់គ គាត់កំពុងបើកឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏ក្រាស់មួយហើយយកប៊ិចត្រៀមចុះហត្ថលេខាទឹកមុខគាត់តានតឹងនិងមឹងម៉ាត់ជាខ្លាំងនេះគឺពិតជាស្មុគស្មាញយកតែមែនទែនហើយចាប់ហើយខ្ញុំចិត្តដល់ម៉ង់ទៅជួបគេទៀតកំពុងដែលវាសនាដើរមកជិតដល់ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវាសនាលោតទ្រឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតដោយសារតែការធ្វើប្រហែសបូករួមនឹងភាពនឿយហត់ជើងរបស់វាសនាក៏បានតាក់នឹងជើងកៅអីមួយចំហៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកែវកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពប់ជះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវាសនាវិញបានដួលកាប់មុខទៅនឹងឥតតែម្ដងអូយចាប់ហើយឯកសារខ្ញុំហើយឯងលើកកាហ្វេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្រាក់អើយឯងដឹងទេថាឯងទៅតែនឹងបានធ្វើស្អីនេះជាឯកសារដេញថ្លៃតម្លៃរាប់សែនដុល្លារដែលខ្ញុំត្រូវយកទៅប្រជុំនៅកន្លះម៉ោងទៀតវាសនាប្រញាប់ក្រោកឡើងលុតជង្គង់ចុះប្រមូលក្រដាសទាំងដៃញាប់ញ័រ
6: ខ្ញុំសុំទោសអ្នកស្រីខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តទេ
3: សុំទោសមានប្រយោជន៍អីការធ្វើប្រហែសរបស់ឯងកំពុងបំផ្លាញការខិតខំរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរាប់សិបខែទៅឆាប់ទៅហៅអ្នកគ្រប់គ្រងឯងមកទីនេះភ្លាម
6: បើមេដឹងខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវដេញចេញមិនខានប្រាក់ខែខែនេះទើបតែបើកហើយម៉ែត្រូវបង់ថ្លៃឆ្នាំថ្ងៃស្អែកតែខ្ញុំអាចកុហកគេបានខ្ញុំអាចប្រាប់ថាភ្ញៀវម្នាក់ទៀតរត់បុកខ្ញុំឬមកពីអ៊ីស្រាអែលដោយសារអ្នកអនាម័យជូតមិនទាន់ស្ងួត
3: គេក៏ងាកទៅមើលស្លាកសញ្ញាប្រយ័ត្នរអិលដែលអ្នកអនាម័យទើបតែដាក់ក្បែរនោះឱកាសក្នុងការទម្លាក់កំហុសគឺនៅចំពោះមុខប៉ុន្តែពេលគេងាកមកមើលទឹកមុខដ៏ខកចិត្តនិងទឹកភ្នែករលីងរលោងដោយសារ stress របស់លោកស្រីនីតាមនសិការរបស់គេលោតដាស់តឿនគេភ្លាម
6: កំណាវាសនាកុំឯងក្រទ្រាំតែមិនអាចក្រសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេកំហុសឯងត្រូវហ៊ានទទួលត្រូវហ៊ានដោះស្រាយ
3: ភ្លាមនោះអ្នកគ្រប់គ្រងហាងក៏បានរត់មកដល
5: ់លោកស្រីនីតាខ្ញុំពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងតើមកពីឥតរអិលមែនទេវាសនា
3: វាសនាបិទភ្នែកតាំងស្មារតីរួចងើបឈរត្រង់ខ្លួនសម្លឹងចំភ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងលោកស្រីនីតា
6: គឺអត់នោះទេបងមិនមែនមកពីឥតរអិលទេគឺមកពីខ្ញុំ
3: អ្នកគ្រប់គ្រងបើកភ្នែកធំធំហាក់ចង់ខាត់កុំឲ្យនិយាយបន្តតែវាសនាបែរទៅអ្នកស្រីនីតាហើយនិយាយថា
6: លោកស្រីខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំលួចទុកទូរស័ព្ទក្នុងហោប៉ៅគឺខុសនឹងវិន័យហាងនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំរវល់តែភ័យរឿងម្ដាយឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យទើបដើរតាក់ជើងកៅអីខ្លួនឯងបែបនេះ
3: លោកស្រីនីតាស្ងាត់មាត់បន្តិចតែទឹកមុខនៅតែតឹងតែងដដែល
6: ខ្ញុំដឹងថាការបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការងារមិនអាចសងឯកសារអ្នកស្រីបានទេប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
3: 20នាទីយកទៅធ្វើអីឯកសារនេះខូចអស់ហើយគ្មានផ្លូវចូលមកវិញបាននោះទេ
5: ណែវាសនាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹងធ្វើខុសហើយនៅសុំអ្នកស្រី20នាទីទៀតឯងដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាទេ
6: បាទវាពិតណាស់អ្នកស្រីតែខ្ញុំឃើញមាន logo ក្រុមហ៊ុនកាត់ឡាសៀនៅជ្រុងក្រដាសបងប្រុសជីដូនមួយខ្ញុំជាម្ចាស់រោងពុំឯកសារធំនៅកាត់ជ្រុងផ្លូវនេះបាទអ្នកស្រីមាន file ក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំនឹងរត់ទៅអង្វរគាត់ឲ្យព្រីននិងបោះពុំឡាសៀជាបន្ទាន់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនធំខ្ញុំធានាថានឹងរួចរាល់មុនការប្រជុំរបស់អ្នកស្រី
3: ដោយការស្ទាក់ស្ទើររបស់អ្នកស្រីនីតាវាសនាដកទូរស័ព្ទចាស់របស់ខ្លួនដាក់លើតុលោកស្រីភ្លាមដោយពលថាន
6: េះជារបស់មានតម្លៃតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទុកវាជារបស់បញ្ចាំសិនសូមអ្នកស្រីទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅចុះ
3: លោកស្រីនីតាសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទចាស់ដែលអេក្រង់ប្រេះបែកនិងក្រឡេកមើលកែវភ្នែកដ៏មុតមមរបស់យុវជននេះគាត់ស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះរួចក៏បើកកុំព្យូទ័ររបស់គាត់យក Flash Drive នេះទេបើឯងមកវិញមិនទាន់ម៉ោង 8:30 ទេខ្ញុំនឹងប្តឹងទាមទារសំណងពីហាងនេះឲ្យដល់ទីបំផុតតែម្ដងដោយមិនបង្អង់យូរវាសនាទទួលយក Flash Drive រួចរត់ចេញពីហាងយ៉ាងលឿនដូចព្រួញសំដៅទៅរកកន្លែងព្រីន20នាទីក្រោយមកគេក៏បានឃើញវាសនារត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងដង្ហើមដកមិនចង់ដល់គ្នាដៃកាន់ជាមួយស្រោមសម្បត្តិក្រដាសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត
6: អ្នកស្រីនេះទៀនក្រដាសប្រភេទប្រណីតដូចដើមនិងមានបោះពុំឡាសែត្រឹមត្រូវ
3: លោកស្រីនីតាក៏ទាញឯកសារចេញមកពីនិតគាត់ក៏សង្កេតឃើញថាគុណភាពរបស់វាពិតជាល្អឥតខ្ចោះថែមទាំងស្អាតជាងមុនដោយសារតែម៉ាស៊ីនព្រីនស៊េរីថ្មីគាត់ក៏ដកដង្ហើមធំដោយការធូរស្បើយលោកស្រីនីតារៀបចំឯកសារចូលកាបូបរួចហុចទូរស័ព្ទចាស់នោះទៅឲ្យវាស្នាវិញអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកុំបញ្ឈប់ក្មេងនេះអី
5: ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើឲ្យលោកស្រីខឹង
3: លោកស្រីនីតាងាកមកមើលវាសនាដោយខ្សែភ្នែកស្រទន់ជាងមុននិងមានន័យថាក្នុងពិភពជំនួញមនុស្សដែលឆ្លាតមានច្រើនណាស់តែមនុស្សដែលហ៊ានទទួលកំហុសខ្លួនឯងដោយមិនទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃទោះដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវខាត់បងក៏ដោយគឺកម្រមានណាស់ឯងបានបង្រៀនខ្ញុំនៅមេរៀនមួយនៅព្រឹកនេះកំហុសគឺជាអ្វីដែលយើងជៀសមិនផុតតែវិធីដែលយើងដោះស្រាយវាទៅកំណត់ថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាដំណោះស្រាយដែលឯងផ្ដល់ឲ្យគឺល្អជាងការក្រាន់តែនិយាយពាក្យសុំទោសរាប់រយដងទៅទៀត
6: អរគុណអ្នកស្រីអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលយកយល់ដល់ខ្ញុំ
3: លោកស្រីនីតាដកនាមមកបានមួយសន្លឹកចេញពីកាបូបហុចឲ្យវាសនាខ្ញុំលឺថាឯងកំពុងខ្វះខាតលុយមើលជំងឺម្ដាយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកភស្តុភារដែលស្មោះត្រង់និងរហ័សរហួនដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អដូចជាឯងបើឯងចាប់អារម្មណ៍ចាំទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ
6: ខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅអ្នកស្រីជាក់ជាមិនខាននិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខកចិត្តនោះឡើយ
3: និយាយចប់អ្នកស្រីនីតាដើរចេញពីហាងកាហ្វេដោយស្នាមញញឹមវាសនាសម្លឹងមើលតាមពីក្រោយដោយក្តីដឹងគុណអបរិយាកាសក្នុងហាងកាហ្វេទលុបមកសភាពធម្មតាវិញតែក្នុងចិត្តវាសនាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ដើរដួលសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសក្នុងជីវិតវាជារឿងធម្មតាដែលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចង់លាក់បាំងពេលដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសប៉ុន្តែការរត់គេចមិនដែលលុបលាងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេមានតែការប្រឈមមុខការហ៊ានសារភាពដោយស្មោះត្រង់និងសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការកែប្រែកំហុសប៉ុណ្ណោះទើបជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែលថាអ្នកណាដែលគ្រប់បាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញ
0: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងអព្រគុណព្រះដោយសារយើងអាចសិក្សាអំពីរឿងព្រៀបប្រដោយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងពីត្រង់នៅផែនដីនេះប៉ុន្តែមុនយើងមើលរឿងនេះជារឿងសំខាន់ពីព្រោះវារឿងនិយាយអំពីអ្នកបម្រើរបស់ព្រះសាវិតរបស់ព្រះនឹងអ្វីគេធ្វើពេលព្រះនៅឋានសួគ៌មុនយើងរៀនសំចូលរួមនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអព្រគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសនេះពេលយើងអាចបើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងរៀនធៀបសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅម៉ាថាយជំពូក25នឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីខ14ត្បិតតំណានេះបែបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀបនឹងចេញពីស្រុកទៅគាត់ហៅពួកបាវមកប្រកល់របស់ទ្រព្យខ្លួនទុកនឹងគេបានឲ្យបាក់ទៅម្នាក់5,000ម្នាក់ទៀត2,000ហើយអ្នកទី3 1,000គូឲ្យគ្រប់គ្នាតាមតម្រេះគេរៀងខ្លួនរួចគេចេញទៅនោះអ្នកដែលទទួល5,000ក៏យកប្រាក់ទៅជូនបានចំណេញ5,000ទៀតហើយអ្នកដែលទទួល2,000ក៏ធ្វើដូច្នេះដែរក៏បានចំណេញ2,000ទៀតតែឯអ្នកដែលទទួលតែ1,000វាទៅជីកដែរក៏ប្រាក់របស់ចៅវៃវិញយូរក្រោយមកចៅវៃរបស់បាវទាំងនោះត្រឡប់មកវិញគាត់បញ្ជូននឹងគេចំណែកអ្នកដែលបានទទួល5,000ក៏យក5,000ទៀតមកជម្រាបចៅវៃថាលោកចៅវៃលោកបានប្រគល់5,000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ5,000ទៀតចៅវៃនិយាយថាប្រពៃហើយបើល្អស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះនឹងត្រួតរបស់ពន្ធិកនោះដូច្នេះអង្គនឹងទាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចុះឲ្យឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅវៃឯងចុះកាលអ្នកដែលទទួល2,000បានមកដល់នោះក៏ជម្រាបថាលោកចៅវៃអើយលោកបានប្រកល់2,000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ2,000ទៀតចៅវៃនិយាយថា
7: ប្រប្រែហើយបើល្អស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះនឹងត្រួតរបស់បន្តិចនោះដូច្នេះឯងនឹងទាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឲ្យឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ជាវាយឯងចោះឯអ្នកដែលបានទទួលមកផនវាក៏ចូលមកជំរាបជាវាយថាលោកជាវាយខ្ញុំដឹងថាលោកជាមនុស្សតឹងរឹងណាស់លោកត្រួតនៅកន្លែងដែលមិនបានសាបព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអមដូច្នេះខ្ញុំនឹងខ្លាចក៏ទៅកប់រាប់មកផងនេះទុកក្នុងដែរអឺខ្ញុំសំប្រកល់របស់លោកជួនលោកវិញចៅវាយក៏ឆ្លើយតបថាបើអក្រក់ហើយខ្ជិលត្រអស់អើយបើឯងដឹងថាអញត្រួតនៅកន្លែងដែលមិនបានសាបព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអមនោះគឺតែឯងបានយកប្រាក់ទៅផ្ញើទឹកនិងអ្នកចងការចោះលេះដល់ឯងមកវិញនោះនឹងបានប្រាក់ឯងទាំងដើមទាំងកាផងដូច្នេះជើដកប្រាក់មកផងនោះពីវាចេញឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10,000វិញត្បិតនឹងឲ្យដល់អស់អ្នកដែលមានហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរឡើងតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវហូតយកទាំងរបស់អ្វីដែលអ្នកនោះមានផងហើយបើអិនប្រយោជន៍នោះចូលបោះវាចោលទៅឲ្យទីងងឹតខាងក្រៅទៅនៅទីនោះនឹងយំហើយសង្ឃាតថ្មែងបើយើងចាប់រំអំពីរឿងនេះយើងឃើញបាបម្រាមពីរនាក់បានសប្បាយប៉ុន្តែបាបម្រាមម្នាក់អត់សប្បាយទេព្រះយេស៊ូវថាយើងរឿងនេះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើពេលព្រះកំពុងនៅស្ថានសួគ៌ចៅវាយក្នុងរឿងនេះជាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវធ្លាប់នៅផែនដីយើង2000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទៅស្ថានសួគ៌វិញហើយព្រះយេស៊ូវប្រកល់ឲ្យយើងទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាពេលវេលាយើងមានជីវិតបើយើងនៅរស់យើងមានពេលវេលាយើងមានទេពកោសលយើងមានអំណោយទានខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអំណោយទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយើងព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើគ្រប់ទាំងអស់យើងមានសម្រាប់ពង្រីកនគររបស់ព្រះនៅសំចប់រំចៅបំរើទាំងបីនាក់នេះគេមានទាំងអស់មួយមាន5,000មួយមាន2,000មួយមាន1,000ចៅវាយគេអត់បានប្រាប់គេគេត្រូវការមានចំណេញប្រមាណគាត់ទៅឲ្យគេប្រើអ្វីគាត់ឲ្យសម្រាប់ប្រមូល time ឲ្យនគររបស់គាត់បានមានលើសពីមុន Give me and set ប្រើលុយនោះតាមចិត្តគេប៉ុន្តែព្រះចង់ឃើញគេប្រើសម្រាប់មានចំណេញសម្រាប់នគររបស់ទ្រង់ពេលព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញទ្រង់ប្រកល់ខាងងារព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅផែនដីនេះដល់យើងនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅជាមួយយើងសំណួរយើងត្រូវការសួរខ្លួនឯងតើខ្ញុំប្រើអ្វីព្រះឲ្យសម្រាប់ធ្វើអ្វីតើខ្ញុំប្រើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំឬខ្ញុំប្រើសម្រាប់នគររបស់ព្រះ complete នគររបស់ព្រះជានគររបស់អ្នកដែរនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះមកពីពីនឹងខ5យើងឃើញពួកបរិស័ទពេលគេ

วิรัตนกรบพระเมนปันไทพระเอาเยิงตตูมรดกชิมุยพระเยซูมรดกนุจินกรบพระสุพิวยิงย่อเอาไว้พระเอาเยิงนั่งยิงพระสำหรับบังริกนกรบพระยิงทั่วโดยพระเยซูอันนั้นปิวพระเยซูยิงมากยิงคืนยูหายบานจะวายมาวิ่งปิวพระเยซูยิงมากวิ่งพระเยซูหายิงนั่งปิวพระเยซูหายิงได้ยิงฉลาดยังเมกอมพีเอาไว้พระเอาปียิงท่าพระเอาเปเวเลียเด็บกุศลอำนาจเทียนคันบลังบิดเนียนทรัพย์สมบัติบายังชุดเจ็ดเล่นเกมขนองตัวสับตายังชลายเปรียอ๋อขยมปราอำนาจเทียนเปรียอาขยมหนึ่งทรัพย์สมบัติเปรียอาขยมสำหรับเล่นเกมขนองตัวสับตายังเกิดเปรียชลายยังไงขยมเกิดไปยังทั่วโดยนู้เปรียชลายโดยในบำราธิบายหนึ่งท่าให้บ่าวอันประยาวอีกหนึ่งท่าพระกีดบอกว่าเจ้าเธอไอ้เงินเงิดบอกเธอข้างคราวมูลเหตุไอ้ปีพรุ่งยังอัจฉริยะมั่งปีเนตตัวไทยยังอัจฉริยะมั่งปีนอกระบบเรียยังตะเกิดมั่งปีคลื่นยังจะบ้าบายังพระทรัพย์สมบัติเทพกษัตริย์อำนาจที่ยังค้างพลุงดินียนพระอาญาหนึ่งเปรียบเลียสำหรับชีวิตรบยังยังอัศบายใจปัตย์เพื่อยังจะร่วมชิมวยเพื่อหนึ่งยังทั่วกาสำหรับบังริกนกอรบเพื่อยังสายดำนังละออตเนตตไทยสำหรับเกไอสควอลเพื่อได้บ้านยังมีอันริกเรย์ปิวปริสูยมาเวงปริสูปรับเนปมราละอ้อจอลอาคนองสิกเดยมโนรบอกคยมเปรียจงเอายังมีนมโนริกเรย์ตึกเปรียมีบายยังทั่วบัมราเนี่ยบัมราละอ้อนอกจีรงบอนยังสิกเดียมโนอากาศจินิกปันไตบายยังพระเอาไว้พระเอายังด้วยวิอัตริยาอีกยังอัตมีนำโนไตเอาไว้จำยังจีสิกเดสลับอากาศ Hide away ปีพรัวเปรียมียนคำรองท่อมสำหรับชีวิตยังทั้งอักนี้บ่าวยังสมัตรองจิมวยเอาเอาไว้ติดตูดเปรียเอายังในชีวิตนี้เปรียจังเอายังครบครองชรานเพื่อจงเอาเยื่องสายเรียดชมวยตรงปันไตบาเยื่องมันสมอตรงในชีวิตนี้ชีวิตนี้เพื่อมันไอทุกเจตตาเยื่องสมอตรงบาเยื่องทุกทุกชีวิตออกก่อนเยื่องมีชีวิตมวยสำหรับบางแห่งเอาเพื่อคืนอัตชริตระบายเยื่องบาบองปองเจลอะไรกำทอนอสังคมปีพรัวเพรจังพลาปดอยเจ็ดระบอบบองปองบายังลึกจังคงจังปูมักเพรนังตาเพรวบไปดาขยมจังสมตกตรงปีพรัวขยมเจลขยมพระชีวิตนังทรัพย์สมบัติทำเพลาอัดปริยายสมเพรชช่วยเลือกเป็นทอกยอม

0: อพิโซดชมพูปีขอดับสมเมลคนี้ฟิจิคอลอ๋อแต่เบ็ดยังรู้คนี้เชียสนาได้ได้ตรงปองการ์ดขนมเพรกฤษยซื้อสำหรับคาลอ๋อได้เพรียบันเรียบจอมจีมุนเอายังรู้คนี้ประพฤติธรรมยูลอนมันไม่ต้องเทียดแต่เบ็ดยังเราคณีจีสนาได้ดาวตรงปองกาดขนองประครือเยซูบายังจองชนะอมเพบาบบายังจองเมียนอตัจรตหนึ่งจระทำไมตาเนตนาตรอยทัวยังริเปรียในครั้งคนนี้ถ้ายังรู้คณีจีสนาได้ได้ตรงบังคับครั้งประครีในนัดเพื่อเอายังจีมนุษย์สัจเรตยังหรือเปล่าเปล่าถ้ายังต้องการหน่อยนะสำหรับเอาไปเพื่อยังต้องการในครั้งประครีมนุษย์ชราที่คอมพลังชนะอุปบาปปัญไตกินมันไอชนะไตนั่งกิบัตตุกเจ็ดกิเกิดเอาไว้เพื่อไอ้ทั่วยับไปทั่วอบานกิสกเจ็ดในขนมอุปบาปปีโปรกิทาชนะอบานวิปัญญามันไอมันปัญญายังมันไอชนะมาปัญญากิมันยูอันเป็นเรื่องชนะบาอย่างจองชนะยินทรกานเอาจมูกเปรียนังเอาเปรียจุยยิ่งยังเชียเนบาร์สัตปัญหาทอมจีเรื่องเอาจมูกเปรียปีพรุ่งยังจีเนตจุจิตเจงจอลในสิมริบมีจริงฉันกิจเจฉลาดเชื้อดักรูปขนมเชื้อไอสะอาดบางกิจฉลาดคลาหายนั่งเชื้อนุรอดจริงถ้าแกไอฉลาดเตี๋ยดกิคอมพลังฉลาดเชื้อรอดจริงฉลาดเตี๋ยบานอดกิตรจำเชื้อมาวิ่งเชื้อเจ้ามาวิ่งอดโอเคบายังจองเอาไอ้เพรียฉลาดอทัชเรตรบตรงขนมชีวิตรบยังยังตรวจการในจมูกเพรียตายังตรวจทั่วไอ้สำหรับในจมูกเพรียตรวจอ่านเพรียคัมภีร์เมื่อขนมโยฮันทีมวยชมพูปีนังโคดอบูนโยฮันที่มวยชมพูปีนึงข้อดับบุญพวกเราคณีเอ๋ยคณยมบ้านสุสาสุเซพญามาเนรคณีปีพรัวบ้านสควอเพรียดาวควงเนื้อเตียงปีตั้งปีดำเรียงมากกำลังเลิกเนี่ยเอ่ยขยมบานเสยพญามากเนี่ยเลิกเนี่ยปีพรัวมีนกำลังหายเปรียบันทูก็สเต็ดน้อยขนองเนี่ยเลิกเนี่ยเนี่ยเลิกเนี่ยบานชเนี่ยไม่กำลังหายในที่นี้โยฮันเอายังยบอลยามิกบายยังจองชนะไม่กำนายสตางตายังตรอยทั่วไอกำลังรื้อคณีเอ่ยขยมบันสะเสยพญามาเนรื้อคณีปีพรัวมีนกำลังหายมีนกำลังมาพินา ព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណត់ហើយបើយើងចង់នៅក្នុងព្រះគំនិតរបស់យើងត្រូវការនៅឯណានៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែឯកស្គាល់គំនិតរបស់ព្រះបើយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអានិជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងយេសព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងនឹងយើងឲ្យព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងយើងគំនិតយើងនៅជាមួយត្រង់នឹងត្រង់ឯកឆ្លាតយើងសម្រាប់ឲ្យយើងមានអតិចរិតដោយព្រះបញ្ហារបស់យើងជាបញ្ហានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រោះគណិតរបស់យើងចេតតាដែលជាពីឋានសួគ៌នឹងរត់តាមគណិតទៅខែនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនមិនដូចមិនចង់គិតដូចអ្នកនៅលើខែនេះប៉ុន្តែចង់គិតដូចព្រះគ្រឹះព្រះបានធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ហើយសម្រាប់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌ឲ្យយើងគិតដូចត្រង់ពីព្រោះយើងនៅក្នុងត្រង់ព្រះចង់ញែកយើងធ្វើជាមនុស្សបរិសុទ្ធត្រង់មិនចង់ចាំដល់ត្រង់យាមោះអនុហួរហើយត្រង់ចង់ញែកយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធឥឡូវនេះសម្រាប់ពេលត្រង់យាមោះវិញត្រង់ឯកឲ្យយើងរៀងកាយដល់បរិសុទ្ធដោយត្រង់សូម
1: ចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទើបបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទកុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយបាទព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមហើយកុំឲ្យគេចាញ់ពីអ្នកណាដែលចង់ខ្ចីអ្នកឡើយអ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទុលក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញកាលណាឯងមានកម្លាំងដៃអាចធ្វើគុណឲ្យអ្នកណាដែលគួរផ្ដល់ឲ្យនោះកុំឲ្យបងខៀងទុកឡើយដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដល់ម្ខាងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌

ซียวยังดักตามจำลองจำนวนจัดบองโอนคลาสจะจัดการให้เขียนดักบันทึกเสียงดังใบอวิชูน้องสาวหูให้เมนรู้เกี่ยวชุยช่างงาน

Jim reap so bump on tiny kim in regre be pro young I jump jump kneated nung soxati at be prevent over butrum tiny kim jung our young tutan so jim wick near nung kung belang robot prayer nung kung away cat long no canine prayer no nung our bump on dung chupa young me and press and crew no san satan saw nang press and crew no chi pray you see nang throng to ka no tan saw sam rap joy young want to chi bit okal sam jo room at the tan chim wik yam lai mun yung ba preben to no mel prevo bidai yung oprikun prayer bi pro throng ban ao yung preben to robo throng some rap our young king away away cut land no pine day ni nung no tan so da no tiny peo young bark the viverna chumpuk boon nung chumpuk pram nung young king tan so nung young king belang robotrong nung young king trung some trung quang no chimu young to bunkum so many thing ah can only pray you see amen Sabadamun yung ban mil away pre Yusu Sonia Jimui Prevahir from Bell Ba Gay Ban Chne Crypting Ah Yung Kung no Tino Kout Lao no Pine Day Ni Bonday Second Day Sonia Chiran we Kout Lao no Anakot Anang Yung Ban Tatu No Satan saw. No Chumpuk born, Vivarana Chumpuk born. Nang Chumpuk pram. Young Kung can lang pray no. No Satan saw. Johan got ban mel to lure. Mel to make. Nang got Kung twee moi. Twee no, no chum ho. Nang twee no bao te tan so. Kyom chang ao yin jabaram alo on bi rung twee. No chumpu bai ko chit cho cho pe ai yung kung twee na dial. Twee no no pine dai ni. Twee no chi chit robo yung. Nang yung kung Tween no, but how? No crowd tween no, you can pray sue. Nung pray sue cool tween. Nung rung jam yearn. Trung chong chaw. Knong chit robo yearn. Bandai trung jam yearn bow chit. A lay yung chaw chumpuk born how? Young ban kung tween my teeth. One day to your knee, no chum ho. Nung Johan got ban loo some ling. Da Johan, Mark lang le. Ani, jui a yung kung. Prayer man bat tan so day. Trong chong a yung lang to no chum we trong. Pany ha yung mien no pine day ni. Man mau pi prayer. Prebat tuya jom ho hai. Mau pi yung. Mau pi yung at bam bao chit. Aoi trong chol. Bill look Johan. Ban laung kanong Yusup. Yusup. Do tan soa. Got ban kung. Balang rebo pre. Ba min pre kumpi. Som bao to vivarana chumpuk buon. Nang yung an ko pi. Srap tai knyom ban trolop chien no dawi vit nien. Hai kung mien balang mui dat no le satan so. Ko mien mui ong kwang no le balang no. Ai pre ong dao kwang no no. Mil
ទៅមានពៀបដូចជាត្បងមនីជាតិនិងត្បងទទឹមក៏មានអ៊ីនធនុនៅផតជំវិញបលាំងដែលមើលទៅដូចជាត្បងមរកតពេលយ៉ូហានបានចូលទ្វារហើយគាត់មកដល់បលាំងរបស់ព្រះនិងគាត់ឃើញព្រះនៅលើបលាំងយើងដឹងយើងមានព្រះទាំងមួយប៉ុន្តែមានបីអង្គព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវយើងត្រូវសួរសំណួរតើយើងឃើញអ្នកណានៅលើបលាំងតើលោកយូហានឃើញអ្នកណាអ្នកនេះពេលគាត់ឃើញដូចថ្មពិសេសថ្មទាំងពីរនេះជាថ្មក្រហមបើយើងមើលវាក្រហមដូចប្រតិទិនពេលយើងថតប្រតិទិនពីក្រៅអាកាសយើងខ្ញុំគិតយ៉ូហានឃើញព្រះបិតានិងព្រះបិតាភ្លឺខ្លាំងដូចប្រតិទិនយើងនិងយ៉ូហានឃើញអ៊ីនធនុមួយពេលយើងលឺអ៊ីនធនុយើងគិតអំពីអ៊ីនធនុយើងឃើញនៅលើមេឃវាគ្រប់ពណ៌ប៉ុន្តែអ៊ីនធនុនេះជាដូចត្បងមរកតអ្វីខ្ញុំយល់ត្បងមរកតជាពណ៌បៃតងសូមមានអ៊ីនធនុពណ៌បៃតងនិងអ៊ីនធនុពេលយើងគិតតែអ៊ីនធនុទៅវាដូចនេះប៉ុន្តែនេះថាជំវិញសូមអានេះអ៊ីនធនុទៅជំវិញបលាំងរបស់ព្រះអានេះជាល្អស្អាតប៉ុន្តែយើងត្រូវការអានទៀតពីព្រោះយើងចង់ឃើញព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌ឥឡូវយើងឃើញទៅព្រះបិតាប៉ុន្តែពេលយើងមើលឃើញបួនមើលខបួនយើងបានឃើញមានដូចមនុស្សនៅជំវិញបលាំងរបស់ព្រះដែរសូមយើងរៀនអំពីគេសិននៅពត់ជំវិញបលាំងនោះក៏មានបលាំងមកពី4ទៀតហើយខ្ញុំឃើញអ្នកចាស់ទុំមកពី4នាក់អង្គុយលើបលាំងទាំងនោះទាំងស្លៀកពាក់សូហើយមានមកតមាសនៅលើក្បាលអានេះឲ្យយើងឆ្កល់យើងអត់តែជួបពួកនេះក្នុងព្រះគម្ពីរពពៃពុននេះជាអ្នកណាគេស្លៀកសគេជាអ្នកសុចរិតគេមានមកតនោះចង់ថាគេសោយរាជជាមួយព្រះគេអង្គុយលើបលាំងប៉ុន្តែតើគេជាអ្នកណាយើងបានរៀនទៀតអំពីគេនៅជំពូក5តើឡើយទៅជំពូក5ជាមួយខ្ញុំហើយយើងរៀន time អំពីអ្នកចាស់ទុំ24អ្នកនៅខ9យើងបានឃើញបើយើងឃើញខ8យើងបានឃើញអ្នកចាស់ធំ24អ្នកនេះគេលើកជង្គង់នៅចំពោះមុខកូនឈាមនិងគេបានច្រៀងសំមើលខ9សម្រាប់ដឹងអំពីចម្រៀងគេច្រៀងពួកទាំងនោះខច្រៀងតំណក់មួយថ្មីថាត្រង់គួរនឹងយកក្រងនេះហើយនឹងបកត្រាផងតបិតត្រង់បានត្រូវគេធ្វើកត់ហើយត្រង់បានលួយើងរើគ្នាដោយព្រះលោហិតត្រង់ជិងពីគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សគ្រប់ភាសា
group noko how ep group teng sa twai do prayer elo yung ban mean glu kon som to mean kon sa som rap yul on pi pu chatum chine na pu ni prayer ban pra prelohat robotrong som rap lu ke pi panha no pandai ni nang pi krupsa no pandai ni yung ban yu put ni chine tlop mien bap pontai pre chui lu ke nang eloy yung khun ke ban akui chum beng palang robotrong nang sai riet chmui trong ani chi kum rong trung mien samrap yen teng ok nia yeung rien no hawi no reviver na chumpuk pi nen chumpuk bai pandai na chumpuk bon yeung ban keng pu chatum ma pe bun ne no satan so yeung pa ha je chong ma pe bun no ekonom pre kompi no pre kompi sin ya cha yeung mien yang keng mien put sah Israel topi krom anang kanom pre kompi sinya tmai yang keng mien save topi ne mau pe bun mau pina yang gat mau pe bun chia lake chui ao yang keng menu pre jui sang kru mau pi samai mun pre yusuka no pain dai ni yang mien dopi krom nang samai krai pre yesu kya nai pain dai ni yang mien save dopi ne bok chu mo chni yang mien ma pai bun so put ni ji na mit rup om pi menu pre joy sung kru pi mon pre yesu kya nang menu pre joy sung kru krai pre yesu kya Okay, yang tadi cempuk bun weng. And then yang mel tiat bi pro yang otang keng ah. No setan so. No ko pram. Yang ban chuap private ni embarasat. Mel vivaranat cempuk bun nang ko pram. Mien plek mentul sing som leng nang pakao lon cheng pi palang moi noh ma ko mien chong king from pel che no pi kang mok noh ku ji vit nien teng pel robot prayer ani chui ai yang king palang robot prayer vi plight pi palang yang king no pain dai ni mien plek bentol mien rontea cheng pi palang robot trong but dai no ti no yang king jung king pempel nang yang ban dang anu chie private nian pempel robah prayer okay yang dang private nian barasat chie moi ong hide away vita private nian pempel no chompuk moi yang ban king sedien kania nang yang ban yul ta private nian Barasat aik no group kan lain. No chumpuk moi yang keng Johan sasai to previ hia prampal. Nang previt nian ban penghain da prampal vit nian. Nang yung ban rian ta previt nian barasat aik no group kan lain. Lek prampal jia lek robah prea da, lek ek kecha. So ane chui a yung yul Private ni embarasat chia ekcha. So yung keng belang robot prayer, yung keng prayer ankui le belang, yung keng mien entenu pu bai tong, no jum weng belang robot prayer, yung keng jum weng belang no, mien belang mau pe bun net tiet, mien menu ankui na le belang no, menu, teng mau pe bun no, chia pu sacheret, nang gay chia net prayer ban chui lu. Pi
ภายในนี้หนึ่งปีอมพบาปในภายในนี้หนึ่งอะไรยังเคืองพระวิญญาณบริสุทธิ์ปัญญายังทั้งเคืองพระเยซูจำติดเตียดยังตรึกาเคืองขยมจังตามนุษย์เตียดปัญญาพระคัมภีร์โยฮันมันทากีจีมนุษย์กีพลายพีมนุษย์ปัญญามีบุญเตียดหนึ่งยังเคืองในข้อประมุ่ยข้อประมุ่ยไอ้น้อยคังมุกพลังนู้มีนสมอดกาวด้วยเชียกาวจรเนย์หาไอ้น้อยคันดาวนึงจมเวงในพลังนู้ก็มีนตัวมีนชีวิตบุญดาวมีนพเนกปิงเตียงมุกเตียงคราวไอตัวที่มวยสระเดียงหนึ่งสัตสังตัวที่ปีสระเดียงสัตเก่าตัวที่ไปมีมุกตัวเชี่ยมนุษย์หายตัวที่บนสระเดียงหนึ่งอินทรีดาลหาข้อความใบพระบัญญัติตัวมีชีวิตเต็งบุญนุมีสลาบพรมวยครอบรูปก็มีพเนกปิงคลุนในจุมเวงหายเตียงคางน้องได้ก็จอดไทยปูเปียเอ็นชอบเฉยเตียงยุบเตียงไทยท่าบริษัทบริษัทบริษัทกูเปรย์อมจ่าจีเปรย์ดอมีนเปรย์เจสดาผมพอดดาวตรงควงเนยเตียงไทยปีดามก็เนยไอเลยนี่หายตรอยยี่ยงมากเทียดยังเคยตัวมีนรูปมีนสลับปัญญามันโดยจับสลับประมวยนั่งมุกเกมันโดยมุกเยิ้งมวยโดยสังมวยโดยเกามวยมวยโดยเยิ้งมวยโดยมนุษย์นั่งมวยโดยอินทรีพวกนี้ยังอาตาเคืองในภายในยังบายังเกิดอภิสัตยังเคืองสัตมีสลับปียังเคืองสลับสัตด้วยเมียนบาลมีสลับบุญบันไดอาตาเคืองสัตมีสลับประมวยดังพวกนี้ในจุมวิงพลังระบบเพรียนังกีเจตสุสาเพรียกีตาเพรียจีบอร์สอดบอร์สอดบอร์สอดแต่ปุ่นนี่จีเนตนะคุณยมอดังปันไตคุณยมบานชัวกีจีเนตบอมราเพรียนังกีเนยกบายพลังระบบเพรียนังคุณยมเคืองปุ่นนี่เจสุสาดมคังเปรียนังกิตาเปรียบริสัทเปรียดบริสัทเปรียมีนกรุปอมไนกรุปเจสดาเปรียบานเนยปิดามนังเนยอลอยนังเนยระหดกิสุสาเปรียปิปรัวเปรียมีนกรุปอมไนกีจีเนปมราตรงยังบางเคืองในข้อประบุนข่าวน้าบุญตัวนี้บานสุสาเพรียปวดจัดทุ่มมาไปบุญเนี่ยบานลึกจึงคงกีดอกมากัดระบกกีจึงพิบกบาลนึงกีสุสาตรงดาวกีทายังเคืองอันนี้ในข้อดอกมุ้ยเอาเพรียอมจ้าจีเปรียในยืนเรลคเนียเอ่ยตรงตัวนังตัวตูเสเรลอเกตเนียมนังเปรียเจสดาตบตรงบานปงกาดรบอสสับสารเพิบมากฮาวิกูดาวิบมน้องเปรียฮารเตยตรงฮาวิดาวรบอสเต็งนู้บานกาดมากฮาวิมีนในพอมกีตาเปรียจีเปรอติโก
ันนี้จีสังคัญสอบทั้งไงปีพรัวมนุษย์ชรานกี่อาจื้อปริบาลบังคาไตยปันไตยปูดนี้จีแนะน้อยจมวิ่งบาลังระบาตรงกี่ทัวแนะสักเซหนึ่งทาเปรียจีเปรียอาทิโกหนึ่งเปรียบานบังคาดครุบสอบสารเปือแตงอ้อหนึ่งเอาไว้เปรียบังคาดในรหัสดอลสอบทั้งไงนี้ดาวิสาเปรียอจ่าสิยังเคืองพลังระบบเปรียยังเคืองเปรียบบิดายังเคืองมาไปบุญพลังเทียดยังเคืองเนจัตตุมมาไปบุญเนี่ยคุยในเลือดพลังนู้กิสเลียโซกิมีนมะกัดในเลือดกบ่าวระบบเกย์นั่งยังเคืองเปรียบนิมบารสัตนั่งยังเคืองตัวบุญเนี่ยยังอัตตาเคืองด้วยเกย์เตยนั่งยังเคืองพวกเกย์ถึงอ้อทวายบุญคุมตรงปัญทายังอ้อต้องเคืองพระเยซูถ้าพระเยซูหน่อยนะอันนี้จะสำนวนหรอนั่งคิดกันมูลหัดยังอ้อต้องเคืองพระเยซูได้สาเอาไว้ยังเคืองกาดล่างเปลือยพระเยซูในภายในนี้ปัญไตติกเตียยังบางคืนเปลือยพระเยซูมาดอลหายในท้ายพระเยซูรัวลังวิงตรงจูบเนสเรมารีมุนเกย์นางมารีสบายเมนเทนเปลือยคืนพระเยซูรัวลังวิงหายก็จองจับนางอัพเจิงระบบพระเยซูก็อาจจงเอาพระเยซูเตือนนาทีเตยปัญไตพระเยซูปราบก็กำลังข้างขยมขยมอัตตันตะจูบไปดาระบบขยมในทันโซพระเยซูเพื่อรู้ลังเวงจงเธอทันโซสำหรับดังตาเอาไว้ตรงทั่วจีกรบหายสำหรับช่วยสังครูเยิ้งฮัลโหลขนองเรื่องระบาดเยิ้งยังโดนวิวรณะชมพูพรำหายนั่งยังจัดขึ้นพระเยซูหายปัญไตยังขึ้นพระเบิดามาดองเทียดมุนสมเมลวิวรณะชมพูพรำนั่งโคมอยไอ้น้อยพระฮะสดำในพระองดาวควงเลือบหลังนุกขยมเคืองเมียนตรมอังดาลโซไซเตียงคังขนองนังคังกราวพรมเตียงเมียนบอดตราพรมเปาพ่องรุ่ยเคืองเทวดามวยดัวคลังผูกกายประกาศสู้ดาวสำเลงอย่างคลังถาดาวเน็ตนากู้นังบอดตราหายเปาตรังนุแต่ขมียนเน็ตนาโนสถานสู้ในภายในหรือในกรามใดดาวไอหนึ่งบาครั้งนู้บานลอยสมบัยใจครอลไลค์เมลก็พุ่มบานพองในครั้งได้สดามระบบเปรียเรียกสดามตรงเมียนสบตงไงยังเฮาสิเปย์นึงสิเปย์นู้เมียนตราบเปิลสำหรับบัตเวียอาบายังเตยไพรซ์นี้สับทั้งไงนั่งยังอัดจังเอากี่บาทยังไอเอากี่ดัดวิสดีงก้าววิกรหอมวิกดาวนั่งกี่บาทในเลือนั่งปิวสมบัติยังมักดอลขนาดยังดังอัดมีเน็ตนาบ่าวทำเพลย์สิปันนี้มีนปรมเปลตราดึกนี้สำหรับบาทวิ่งนังมีนเทวดามวยตัวคลังผู้กายสัวตาเนตนาไอบ่าวสิปนิบาลนังเกี่ยวบานเราขึ้นโยฮันกดยูลสิปนิจีสังคันนังเปลี่ยนโดโคบุนโคบุนพรับยังโยฮันจับดามยุ่มพี่พวกมีนเนตนาครุบเละ
สำหรับบาคสิปานิเตยเปียนูมีเนจทุมเนบานิเยจิมุยฮานึงทากอมยูยังเมื่อในข้อ5รบวิวรณัตรุ่ยมีนจัตุมเนะนิเยมาขยมทากมยมถวยเมื่อนอสัตสังดาคาตปีปุอมโบยูดากูเจียรุกาวในลงดาวิดตรงบานชเนหายไอกนังปาวตราเต็งพรมเปลบาวตรังนุบ้านแล้วยังขึ้นสัตว์สังยังจำเมื่อขึ้นพระเยซูปันไตยังขึ้นสัตว์สังสัตว์สังนี้มาปียูดาสัตว์สังนี้ที่พระเยซูปันไตครั้งพระเยซูเปรกปีธรรมดายังคืนพระเยซูเจียก่อนเชี่ยมอันเล็กนี้ยังคืนพระเยซูเจียสั่งสั่งเจียคลั่งด้วยสดายยังเจตธาสัตสั่งเจียสดายสัตถ้าหากว่ายมธาเนี่ยนี้เจียพระเยซูอันนี้จีมนิมิตรูปอัมพีพระเยซูเปียวตรงสายเรียดในทานสัวแต่เปียวตรงมาภายในนี้ตรงมาเชียก่อนเชียเปียงอันเทียดเชียงบานเคิงโยฮันกดสสัยกดเคิงสัตสังหายกดโดยเปียะนังทากดเมลคืนก่อนเชียมสะมีนมันเนะบานเนจจัตุมทาเมลสัตสังบานชเนหายแอนนายคอประมวยยังคืนเอาไว้โยฮันคืนขยมตรอไลค์เตอร์คืนมีนก่อนเชียมมวยตาเมลเตอร์โดยเชียบานสมลาบหายมีนแตงสนายพรมเปลนึงพนิกพรมเปลกำปองไตเชื่อนู้กันดาวบลังนึงตัวมีนชีวิตแตงบุญหาหายนู้กันดาวปุจจตุมแตงประมาณไอพนิกแตงนู้กูจีวิตเนียนแตงพรมเปลรบเพรดาวตรงจัดเตอปิงเลพายได้เนจจัตุมปราบโยฮันเมลสัตสังกอดตรอลเมลกอดคืนก่อนเชียมนั่งก่อนเชียมนี่ดุยสลับบาดหายพันไทยมันสลับได้บีปลัวก่อนเชียมนี่เฉยนั่งกันแรงก่อนเชียมนู่เฉยจีกันดาวตะลังรบบพระบิดาไอ้เลยยังบังคืนพระเยซูพระเยซูจีดาวนสถานสัวปันไตพระเยซูจีกอนเชียรบอยเยนยังเกิดบานเคืองเปรเวเนียนมาดองเทียดในที่นี้เลือกนี้ถ้าเปรเวเนียนจีพรมปนเอกพรมเปลนางยังบานยูอันนี้จีเปรวิบนิมบารสอดพิพรัวคนนี้บานพราบยังเพรียบานอ้ายวิมาวภายในนี้เปรวิบนิมบารสอดมาภายในนี้สำหรับช่วยยังนักขอพรมเปลยังเคืองพรีสูจีกอนเชียมจีสัตสังมาวยบสิเปอร์นุปีเปรฮอสดามรบตรงนังเปิลพระเยซูยกสิเปอร์นูผู้เกย์จับดามสสาตัวเต็งบุญมีน
ស្លាប់6សសាព្រះអ្នកចាទុំទីងមកពេល4បានលើកជង្គង់ដោយយើងមើលឃើញពីមុននឹងគេសសាព្រះនឹងគេថាត្រង់បានសកតសម្រាប់លួយើងនឹងឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះយើងបាននៅជាមួយព្រះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ទាំងយើងមកពីគ្រប់សាសនឹងពេលយើងមកដល់ខដបយើងឃើញមូលហេតុព្រះបានលួមនុស្សពីផែនដីនេះក៏ទាំងយើងរលគ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសងថ្វាយដល់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានសោយរាជ្យលើផែនដីព្រះបានជួយលួសយើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់យើងបានឃើញនៅសប្តាហ៍មុននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់នឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យនៅផែនដីថ្មីអានេះបច្ចុប្បន្នគេច្រៀងគេថាដូចយើងអត់តន់សោយរាជ្យនៅផែនដីទេព្រោះយើងនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅអនាគតយើងបានសោយរាជ្យសូមឲ្យយើងយល់អរឿងនេះវាដូចស្របពីពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះរហូតដល់ពេលពួកបរិសុទ្ធទៅស្ថានសួគ៌នឹងនៅស្ថានសួគ៌ពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក20យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធសាយរាជជាមួយព្រះ1000ឆ្នាំពេលយើងចូល21យើងបានឃើញពួកបរិសុទ្ធឃើញពួកបរិសុទ្ធមកផែនដីនេះវិញនឹងព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីនឹងយើងសាយរាជជាមួយព្រះនៅផែនដីថ្មីនេះ